ปเชียงมาทางดูเนี่ยภาษาฮะสิเกเรมชิมาลีสังจอราไอสังเจราทุชิชังใช่ไหมบ้าพอเจราทุชิชังหรือไม่บ้า